0: ฉันจะปล่อยว่าเสียงแต่เลยบางอันไม่มีสิ่งที่ดีไม่ใช่ใครอ่ะแต่มาร่างกายนั่นแหละพังเลยบ้างไม่ยากเกิดยากคอยกูไม่ใช่แต่มีนุ่งเสียงพี่แต่ไม่ใช่ปีวิกแต่ไม่เนี่ย
1: คอยนี
0: ่ฉันนั่งพี่ไม่มาไม่หนุ่มไม่ใช่แต่นั่งปุ๋ยไอ้บ่ป่วยมันชิวชาวเฮียนั่นที่นั่งบ่งชี้ขาดการนั่งรักประเด็นนั่งบ่ฮะ
1: ปุ๋ยนั่งมาเนี่ยไอ้มึงสังเกตมาเกศไอ้ซาเจโฮมังนั่งปลุกลุกไป
0: ไอ้มาอาจจะนั่งบาร์ฟขาดเลยหร
1: ือยังไงสิ่งที่ไปฉันไปรู้ดู
0: ยารีเนี่ยยารีเน
1: ี่ยงูอีสัตว์เสียมาบุกลามามันนี่ไอ้ยามกัตโต
0: รอสกปรกกำมันเดินอะไรเนี่ยสังวมลวงเดินอะไรพิธากันเนี่ยต้องยึดตั้งไงริมเนี่ยไม่ยอมสิบัวสายทำไมก็จะชาววินให้นังเชแ
1: ต่ไม่ทำว่าไอ้ความตายจะเก็บอ่ะยังงูไม่ทำว่านั่นหางไงเนี่ยยาวหนูนะหายเดินตัวว่ามารูปตัว
0: อันนี้ก็กัตโตรมันก็กัตโตรบ้า
1: ฮ่า
0: เชื่อคนนี้เนี่ยกันยังไงเนี่ยยาวกันก็ได้นะให้ดูทิ้งกี่บะมารุตัวเงี้ยชิบะนี่บะกันให้ดูให้ไปใช้ต้องที่ยังไปโอเคใช่คุยได้หรอใช่ตาไปช้ามาปุ่นกายด้วยอุกิดับด้วย
1: ชิบุเนี่ยมาคุยตามวันนั้นเนี่ยทิ้งบะตัวได้เนี่ยยาวลำตรดีเงี้ยชิไปใช้จริงจะพังลำลอยบะก
0: ็เฮ้ยกันเดียใช่กันอะไรครั้งนี้ไอ้ดินเนี่ยนั่งเนี่ยยาวแบบมารูปตัวไอ้นั่นทิ้งอีโดน้อยกินเนี่ยตะกายาวบ้างอาจจะกี่ไก่ละก็แต่หันอะไรก็จะเนี่ยกี่เบดโดโอ้ยแล้วพวกกันนิ่งได้ทิ้งไว้วัน
1: เนี่ย
0: ก็ฉันนั่งพี่เดียมานั่งเนี่ยใครเดียงกาบใช่พี่มานั่งเรียกขีนกูนั่งต้องกาโกโ
1: ก้ไม่ทำว่ามารูปพังบดันตีเย่ปุ๊บสิสุเนี่ยพากันเองอ่ะสิดีจึงไม่ร้องคงนางการกีตาคำเบดโดข้างอีดนา
0: ไอ้คำไปดิคำปะ
1: ตาคำเบจึงไม่ร้องการกีดูคงนางการกีด
0: ูนงบานมันบ้าเบียดต่อเกิดอะไรบ้าง
1: ไอ้เนี่ยสุดยอดเฮียบิดาบินิมิ
0: ฉันนั่งบีมามันต้องไปเห็นนางคนเดียวให้บ้างฮะ
1: โอ้มาดีบ้างมันเนี่ยกูเองก็ตั้งใจหัวหน้าบ้านเสียงักปนีบ้างมาไม่ได้ดีอุปายเลยแต่น้ำมาดมตัวขี้ไปวันเนี่ยบ้างไอ้เนี่ยสุดยอดเฮียบิดาบินิบ้าง
0: อะดูมาสักทีบ้างมีเชหัวหน้าบ้านดีกันมันก็สวยงูนี่ได้ไม่เป็นมา
1: ไอ้เนี่ยตาคำบัดควายตั้งใจเห็นนะดับเสีย
0: กะดีกะดีโนกันโนกัน
1: ไม่มานาตุนโด
0: มานาตุนโด
1: ต
0: ุ
1: นจ้าวบุตรไอ้ที่ไม่เห็นนะเดียบจ้าวบุตรสมน่ะจ้าวบุตรนะเดียบงังช่างงัง
0: โอ้บ้าบิลายที่บิลายที่พุงต้นมาต้นน่ะมาริกมาริกตบด้วยนี่เนี่ยโอ้ตบตบตบตบนั่งตาคำกินนาจนเจ้าไก่เนี่ยนั่งน่ะหายดีโดเดียมาหัวจิตมาที่กระดาษวันเนี่ยฉันเจ้าไปรำนี่ก็นั่งมองเงินก็เลยเจริญมันดีนั่งสิวารสิวารมันจะนุ่งตัวนั่งไอ้เงินเลยดีเบี้ยมันยังวารีบ
1: โอ้ยพวกปั๊มจะได้ปั๊มจะได้ไ
0: อ้ใช่
1: ตาคำบ้านเนี่ยมาแค่นี้เห็นกันนี่ไงนะฮารสุนัยชุบปั๊มให้ปั๊มจะได้
0: มาค้าฉันเดือดนั่งกี่นั่งกี่ทำมวยกายว่าว่าขนาดยาวดีฉันเดือดฉันเดือ
1: ดตาคำบ้
0: าน
1: โดไอ้กินหนักตะโก้ให้สังเอบะมาดีไอ้เลยนั่งกันนี่ให้ไปเช่ข้างตะบะจันนี่บะ
0: พะจันลูพะจันลู
1: โอ้มาดิเนี่ยไอ้เหี้ยอุบัติตอนเนี่ยงาเหงักตอนนั้นเนี่ยซับเลยปะกันเลยทุกเรนี่
0: พะเจ้าลูกพะเจ้าลูก
1: ไอ้สุเนี่ยไอ้กายเป็นมาให้เสียโอ้โหเลยตอนนั้นข้ามไปวันนี้ปะ
0: นั่งบวกกันดิงาใช่นะตาคำประตูปั่นจะดีนะหายเหี้ยดีกันน้ำไม้กันดิโอ้โหเลยตอนนั้นข้างอีกไก่ดูเฮ้ยฉันนั่งบีนั่งเนี่ยนบุกเจ้านบอมเชิงเชิงตรีนั่งก็นั่งนาราเลยดูนู้นนู้นนั่งอีกไก่ดีนะนั่งคำประตูตอนนั้น
1: โอ้ไอ้นั่นเนี่ยไรใช่ไงเขาจีไอ้นวยรีบเพื่อมาสิกันเนี่ยยิงนะบัดเนี่ยอีกไก่จะเฮบิวานิดาไอ้เนี่ย
0: ขังเงขังเงขังเง
1: มาสิดีเนี่ยอีกไก่บอกกันนะดีให้เนี่ยขันละขังอ่ะบ้าอะดูกันเนี่ยตาขังบดูไอ้เนี่ยถอยกอกสั่นเลยอะดูไอ้หนักแต่ที่ตาพัมพันเลยขังอ่ะ
0: นั่งนั่งก็กอกสั่นพัมพันเลยบ้า
1: ถอยจ้ากอกตัวนั้นก็พิเทียนี
0: ่จ้ากอกสั่นก็พิเทียนบ้า
1: อะเด็กเนี่ยมาดีเนี่ยมันใช่ว่าตัวหนึ่งซึ่งตัวนั้นเนี่ยกับปุ๊กกับปนี่องค์กันหน่วยนี่ตาขังบดูอะเด็กเนี่ยไม่ตาคำภาษีมาพี่กัดที่นอกจากนี้ก็ไม่ตาม
0: กับเส้นหน้าบ้าไอ้กระเบนี่มาดูนี่ป้าดูนั่งมาอุกชากินนุ่งชิดเลยดีเบี้ยมาชนะ
1: งักปนี
0: ใครยังได้กินนั่งใครเตรียมพันไม่ยากเลยเบี้ยมาก็การนัดเรียกการนัดเรีย
1: กใครน้องไม่ถามว่าให้สิบ
0: ่นุ่งชิดอะไรบางกางอีน
1: ั่งไอ้คนวันนี้สูงเลยดีบ่าใครเตรียมพันไม่ยากเลยให้ได้ได้เอ็มี
0: ไอ้ให้โอเคน้อง
1: วันนี้มาข้าตากี่กี
0: ่ตาให้โอใครน้องบ่ใครน้องให้โอบ่
1: าโอ้มาห้อยกินเนี่ยตาคำบดูดูนั่นเนี่ยไก่เทียนแต่เนี่ยไอ้หมากับพมินอะไรกันเนี่ยสาดไปเทียนแต่น่ะ
0: ให้ยูให้ยูไอ้นั่นเนี่ยนั่งงูแต่เนี่ยใครจะพมไปยาดเรื่อยสิไอ้หายสิลัวเลยไอ้ล้วนข้างไอ้นั่ง
1: มาข้างก็ตาข้างเงี้ย
0: ก็ตาบวกข้างอีกโก้ไอ้นั่นหายไปที่มาข้าตาบีเรนวารีอะตัวอาดัดเลยปอดอินลัวเลย
1: อ่ะสกายโนเน่มาชินิปัสิบัว
0: ตาเล่ตันเดย
1: ์ตาคำบดูนั่นเนี่ยอาตัยปุ๊บพมเดชังเดินน่ะไอ้กี่ปุ๊บพมเดเนี่ยมีกี่ปังกันนี่หายดันนั่นเลยปาลิสิงตรากี่ปุ๋ยเลยหิบเนี่ยบ้
0: า
1: ไอ้ชุบพันธุ์นี่ยอดหูเลยดันน่ะปุ๋ยอมเบียคุยกี่ปุ๋ยยำสิบเปอร์เซ่มาชินีบ้าคุยในปั๊มนั่นเลยสิหายตัวที่เพลย์นี่

0: Moi tamoa. Wam tang ang nasi. Moi tamoa na yung bubay he. Hau bun na mitagi. Imong sigi pibam sokci lagli ba siya. Mahu sa ay na kay thien thuli ngay dadiya sun na tarom diya ba. Ha? Hau zik tiya awad pagi awad pang ang tangay re. Maru ki paisa pa bu hun bang amak tre ba. Tha hung ki paisa pu thara bane ay hu zik. Maru ki paisa do. Tha hung ki pu thara bane ba. Kadai no piramu. Hau zik piramu. Kadai no.
1: Ayu ma tana na kanan kanaba ma hura bro.
0: Kai no.
1: Kari thabak japa mangun. Aina auto si nang wanda ki bara pidna thau burai ba nang kali thwe nang ngino nang ha
0: kaya dano ni sia
1: aina maru yaunu yada de nang ne yakyu natro hun nang amdar ki to dana ai ju phana kana hona ni otwa mu mo khem ji da pacha loin changi sibu aina ro
0: kaya thang khar bu nang
1: basi ba yada de nang wa ma khata kan ko
0: khang de ya hu ji maru ki pacha da tha hungi bu thara ni maru ki pacha da tha hungi bu thara ni hu ji mo pilam
1: ก็ได้ดีกว่าก็ดีกว่าเนาะอันนี้ก็ได้ดีกว่าแล้วก็บิวอะไรเนาะก็ได้ตอนนี้เสียใช่ประชาชนยาวเสียหรือประมาณอะไรตลาดสิบปีเสียเงินไปเฉลี่ยเฉลี่ยสี่ขั้นตอนนี้ยาวเลยเหรอบ้าสี่ขั้นตอนนี้ยาวเลยบ้าลูกไปเลยสิ่งต่างๆเนี่ยไปปุ๊บถูกกันด้วยเจ้ลิสิ่งมาชิดาป่วยเองใจเองจานนั้นทำอะไรไปยามนวลเลยไอ้ไงคงไงคงอุตโตพระราชินตุกัยทำแบบเก็บอ่ะอามุตเตเซียงนะให้บิวบอกอุตโตพระราชินตุกัยทำแบบเก็บอ่ะ
0: มาค่อยตามวันนั้นห้างใครโอโต้ทั่วกูจะตันบีนี่มาพาราสิบูโอโต้เชียนมันน่ะบ่ไหวหรอฮะมีใครก็มาแล้วแต่มันนี่ป้าสิบูการีนี่ป้าโน่การีนี่ป้าโน่ไอ้มีใครก็มาเนี่ยเด้ก็ไอ้กี่โอโต้ยูเน่มีกี่โอโต้ก็มาเนี่ยเด้ก็ลอยแล้วไหวบูปุ่นมาเช่ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
1: นังนะไข่เจนถกตัวอันนี้ทิ้งบ่อ่ะถกนะ
0: กะยาถกนี่เสีย
1: กะนี่ปูนิงนูเสียได้บ่ะอะน่ะอายบ่ผูกให้บ่อ
0: กะยาตังกะขึ้นมาเนี่ย
1: ไข่เจนถก
0: ก็ทิ้งละกะ
1: กะนี่ถึง
0: นั้นกะนานะทิ้งบ่แก่ไกลตนะไอ้ยําชองนิงเอมีไอ้ยําชองนิงบ่มาเสียไอ้ชาวรินตกบ่เนี่ยบ่ะมาชินี่ปาเสปูรานังเอาละกะสัตเกจูซะซะขะซะนูงาชิตะกินเนี่ยไอ้นั่นเลยจะบ่ตัวๆทบไปเนาะทบไปเนาะให้สิเนี่ยไอ้มีมันเนี่ยทําจะละก
1: ันไอ้ใครสิโอ้ละคําบ่โดเนี่ยก็ทาวให้โลนังกิตาคําบ่โดคําบ่ทาวให้
0: เนาะโอ้ทกไปเนาะไอ้ใครสิ
1: ไอ้บุนุปีนังบ่นุปาโรฮะฮะนังกะนี่เถนงาอยู่เนาะไอ้นี่เลยจะบ่ตัวทบไปเนาะมีเนี่ยก็ทาวให้แกกายนะสุขานบ่ตัวได้บ่ทีละกันเนี่ยคานโนมันเนี่ยอะทาวงรออ้าวคําบ่ต้องบ่เดี๋ยวนังจักเกยสุสักครอไคโยเกยนนังผมจะมาจับพี่ครอไอดีงางคือว่างากปะก็นุงมาเตกปะสัมบะยาดบ่นี่ปานี
0: ่เน
1: าะเออนังไอ้ห
0: ัดดิส
1: ินังยอตอเซมาชิดกิดเนไอ้เนไอ้ชกทอกทอรดํานี่เอ้หัดดิเกงาชิเนไอ้เนเนยุงดะหลักปะเนนังเลยบ่ยารหัดดิสิน
0: ไอ้งาติสวยเรจักกะ

0: ให้เตียให้รำมาไงอ่ะภาษาละชักเล็กๆยำนุ่งชีไปใช่ไหมเยี่ยมคุณชุ่มชัดๆเลยเด็กจะสังเจอละสิเนี่ยไม่ยากเลยนะ
1: คุณคุณนักจะสังเจอละภาษาเฮนวยแต่ว่าการที่นั่น
0: มิงกับไต้บิว
2: ไอ้กิมิงเมื่อรังเทมองดีทัสนะไอ้กิเซลฮัลกุกิมมิงนะเทนลักกิสตาร์เดลักกิมมิงนะอุสิโกนงปอกเดลับไอ้ฮุจิคุยกิอุสิโกนงปอกเดลับซิกิมอนิเตอริงสักมิติโอ้ยเจริ
0: อันนั้นฮานาดีชาเซกี่กี่ตัวบีรังเกสินายาวถึงกัน
2: ไอเทเตอร์ตัวเจ้อ๋อน
0: ี่ชาเซเทเตอร์ตัวเว็บอ่ะเนี่ยมาดูเดี๋ยวคุยเซเทเตอร์ตัวเราเดี๋ยวอาทิตย์สมัติเองเนี่ยเลยเนี่ย
1: ก็ใส่ไปในให้ในกิบโ
0: ตโอ้โห
1: ผมคุยถึงเดี๋ยวอาทิตย์เซตุนเทงในให้ดอก
0: เออ
1: สัปดาห์เลยก
0: ็อันนั้นดีชาเซอาทิตย์นี้นะอันเตะเตะพิเศษเลยรู้กี่วันที่ชาดรจูเทเตอร์กี่ชาเนี่ยคุณบิ๊กบ่ายเอกตัวบิ๊กบ่ายมามายามตามินาสินเอก
2: โอ้ยไอดาร์ล็อกมาเซลล์มตั้งตัวจะระAina, aigi punsida, mamal naidraba, posak amakak lay. Madugi posak tumatangdi, aina, inauksin na kuidagi, pigaw saan anizad. Madumatangdi, na kuin na ingunda, pinabiro. Yumpalabi, mau uirabi, ay kuigi ipamdadi. Aigi ipuroy badagi henba.Atoy balan ay bado layram dre ngasigi sangsar sida. Ngasidi, nakoy mayam na miray biraba. Miga miman na draba, nangin na yamba, ayigi ipuroy base. Ayigi ipamlamdam zirida po duna. Mahagpo, layang ukige. Lemhauri papun siya se, ayigi ipamlamdam zirida, lelurageneibungo yayma.
1: รู้เปล่าคุยได้รู้สิเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเอกตัววิเดียกว่าเอกตัววิเดียดูกำลังแบบเพลงเนา
0: ะเทเตอร์ก็ได้ยาวไว้ให้พูดสิเดียกว่าอาร์ติสต์เนี่ยพูดสิได้รู้เนี่ยก็ฮันนัน
1: กันเลยก็ได้เดี๋ยวก็ได้รู้ก็ได
2: ้ซีกีเพลงเจ้าฮันเดอร์เป็นว่ากี้ first diamond drama festival สเตลเลเบนที่ฮันเดอร์ปังทุกคลิปด้วยอ่ะดูเดทัวร์เอไอ้เจ้าจูบินาเทเตอร์เดียดีออกซิบะอ่ะดูทุกปีสิ่งจะไม่ dramatic union ก็ได้ทุกแหละอ่ะดูซีกีเพลงเจ้ากันว่านะNaurem Ibohal na direction pibi bane ba writers na kiamgai dagi oja surjit mana ibi bane ado sidais da ina matai ma mawai na thazagi role se lawai ba ada aizu sum nungai budo tiyatan dalok se kai gina da si festivals day third best actress awar chu phangjare ba phangba budi kuina phangu draga handak phangak baje kitang nungai bam budi phawai ba phawba budi
1: ba play magi dialogue ka ta phangu se ko sam nungai
0: ado juvenile theater da ya we have ni koi cha sa du da dikari kari drama sing kombi kare
2: juvenile theater da di adum kharam madum kom gre like dilu park marata sin kraba nu park hangilila si ju 2023 gi short play competition for creative director theater chanta manipur na organize tor ga sin gi ba sidazu akhoi best production phange aduga sigi matung da handak wakat anama thokre mamangi sahida handaki 2026 ki anoba play gi di husiyam kana eden story
0: adu koi amma budi ta phre ko dai lo se amma somu ta ni edu di ai sana pam jaba ma ga tau piu ne
2: Zubinel theater ki sana bada khara di kui re bani dialogue se adum la la su dum kabak kabak tor agi ko kadak ta ningjang du jek tangam dewa isa binangu loyumba khunja khutpu khongsan kiba singi mikupta isa bigi aset pak phere khanghan biro nupiza uibi ehakti idom tarak langsek punsi piroi pikham nadana karam lensige pamunung siba pare Tangi tanghai amukta, yekna sam hatpi, tengi tendam amukta, yekna

สถานที่เปิดทอร์มปาริงสิกิงสินมิดังปุ่งตระหนี่ยังเคยทำซารีกูดีวิ่งมานิปูร์ดาอดอมนาโทรศัพท์กีคุทังดาคันบีระกัดบัตรบินิงบะมานิปูรีฟิล์มเซย์ซิงคุยดาบีเบย์เซย์คันบีนับทำซารีบะนัมเบอร์879880393ตาบีริบะเซย์อากาศบันอินฟัลกีเอฟเอ็มสังไอซิลเนฮูจิกมาทั้งกีทอร์มกังลาซินัลเด็กกีตามินาร์ซี

0: Nasugi, good evening Manipur. I have a telephone call. Lokochari. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Good evening Manipur. Can I be Rabano?
1: ทำไมเป็นกันลิกาอยู่บีรบนอ๋อทำไมเป็นกันลิกาอยู่บีรบนอ๋อทำไมเป็นกันลิกาอยู่บีรบนอ๋อทำไมเป็นกันลิกาอยู่บีรบนอ๋อทำไมเป็นกันลิกาอยู่บีรบนอ๋อทำไมเป็นกันลิกาอยู่บีรบนอ๋อทำไมเป็นกันลิกาอยู่บีรบนอ๋อทำไมเป็นกันลิกาอยู่บีรบนอ๋อทำไมเป็นกันลิกาอยู่บีรบนอ๋อทำไมเป็นกันลิกาอยู่บีรบนอ๋อทำไมเป็นกันลิกาอยู่บีรบนอ๋อทำไมเป็นกันลิกาอยู่บีรบนอ๋อทำไมเป็นกันลิกาอยู่บีรบนอ๋อทำไมเป็นกันลิกา ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯤꯡꯉꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯥꯔꯕꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯆꯤꯡꯅꯔ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯐꯥꯠꯇꯦꯀꯣ
1: ꯑꯣ
0: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯉꯪꯕꯤꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯁꯤꯁꯨ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯈꯣꯟ ꯃꯅꯤ ꯃꯣꯡ ꯁꯥꯕꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ